คือว่าทุกปัญหาอะไรอ่ะนักการะคอลเลียวันเดียร์นี่ไม่รักคอลเลรุอีกว่าถ้าหนามัวสอยอยู่มินาทุ่มิลก็มีลีนาร์สาเรมินาทุ่มิลก็มีถ้าไม่ใช่ว่าอมรลามัวเอเรมินาทุ่มิลก็มีรารุสโอลิกันนั่นเองเต้นเต้นเต้นเต้นเต้นเต้นอีน่ะปีรีอายาบ้า